0: มาตายความมือกันไงปีเล็กคนไม่ละคนอะไรหมดแล้วทำไรบริษัทตุ๊กชิปยังจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: ว่าชิปยังมาเล่นคนไหนคนทำมือกันคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซาตูเอเจคชั่นเซ็นเตอร์โฮนี่เอาชิปยังมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีจุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत दो internet पानी पर जोड़ इन चाहो
1: हम वहाँ कहीं लाने
0: ताके अब ताल नो बेताल महिलर फिर दुका पाये लानी झूसी अब ये phone number सुनने एक आज 5 45 7 8 7 आंटा नबे 4 20 35 541 अब होयो अब good very good very good